วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับศิลปินผู้ประกอบการไทยที่มาร่วมงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวครั้งที่25โดยได้นำผลงานและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายและก็นำเสนอให้กับคนญี่ปุ่นที่มาชมงานนะครับซึ่งผู้ที่ได้มาก็ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ต้องการนำเสนอประเทศไทยในด้านต่างๆโดยเฉพาะความสร้างสรรค์ทันสมัยและก้าวหน้าเสริมสร้างโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในตลาดญี่ปุ่นรวมทั้งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้รุกไปในระดับโลกตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติของรัฐบาลเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าพวกเขาได้รับการตอบรับอย่างไรและมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในตลาดญี่ปุ่นครับงานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวครั้งที่25นี้มีธีมที่สำคัญนั่นก็คือ Creative Thailand หรือว่าประเทศไทยที่สร้างสรรค์นะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมีบรรดาศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ต่างๆของไทยนะครับมาเปิดบูธอีกสักครู่ครับเราจะไปพูดคุยกับพวกเขาว่าพวกเขามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็อนาคตของตลาดสินค้าสร้างสรรค์ของไทยในญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรครับผลงานมังการนี้เป็นของคุณอดิศักดิ์พงสัมพันธ์นะครับโดยเมื่อปี2567คุณอดิศักดิ์ได้รางวัล Bronze Award จากการประกวด Japan International Manga Award ครั้งที่17จากเรื่อง Before Becoming Buddha หรือก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยเป็นหนึ่งในผลงานที่ร่วมประกวดกว่า587ชิ้นจากเหล่านักเขียนมังกะทั่วโลกกว่า82ชาติผมได้พูดคุยกับคุณอดิศักดิ์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับรางวัลและโอกาสของนักวาดมังกะไทยในตลาดต่างประเทศครับ
1: อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี
2: ้เรื่อง Before Becoming the Buddha ใช่ไหมครับจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วเราเคยอยากจะเขียนการ์ตูนพุทธประวัติตั้งแต่อายุ9ขวบแต่ว่าตอนนั้นมันฝีมือยังไม่ถึงเราก็เลยวาดมาครั้งนึงแล้วก็ไม่เคยวาดอีกเลยแล้วจนพออายุได้15ได้เป็นนักเขียนประจำแล้วตั้งแต่ตอนนู้นก็ยังไม่สามารถเขียนพุทธประวัติที่ตัวเองเคยอยากเขียนได้จนรอมาเกือบ30ปีแล้วก็มันยังฝังอยู่ในใจอ่ะแล้วตอนนั้นบังเอิญไปดูงานศิลป์ที่พิพิธภัณฑ์ในรัสเซียแล้วไปเจอห้องหนึ่งที่เขาแสดงงานพระรูปยุคคันธละที่เป็นพระรูปยุคแรกขึ้นมาแล้วมันก็เลยกระตุ้นความอยากในตอนเด็กที่ว่าเราอยากเขียนอย่างนั้นอ่ะแล้วก็กระตุ้นขึ้นมาแล้วเราก็เลยค้นคว้าหาข้อมูลอะไรพวกนี้แล้วก็เขียนเรื่องนี้ออกมานะครับก็คือรออยู่กับ30กว่าปีตั้งแต่ตอนที่9ขวบนะครับค่อยเขียนเรื่องนี้ออกมาได้
1: แล้วทำไมถึงออกมาในรูปแบบคล้ายๆกับมังกะคล้ายๆกับ
2: จริงๆมันออกแนวทางคอมิกมากกว่านะครับแล้วคือผมก็เขียนมังงะมาตั้งแต่เด็กนะเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ30ปีแล้วแล้วเราก็เลยพัฒนาลายเส้นแต่ก่อนก็จะมีเขียนลายเส้นแบบเด็กบ้างแบบอะไรพวกนี้บ้างแล้วพอเราโตมากขึ้นได้เรียนรู้ได้เดินทางดูงานศิลป์เลยพวกนี้มากขึ้นมันก็เกิดการพัฒนาวิวัฒนาการขึ้นว่าเราอยากจะเขียนอย่างนี้แนวเรียลลิสติกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอได้แรงบันดาลใจจากพระรูปยุคคันธละที่เป็นพระรูปยุคแรกที่มีความงามแบบสไตล์กรีกและโรมันที่ไปเจอที่รัสเซียเราก็เลยอยากจะเขียนอย่างนี้ออกมาเพราะปกติเราจะเห็นแบบพระรูปของไทยของญี่ปุ่นที่แบบเป็นเชิงสัญลักษณ์ใช่ไหมครับที่เห็นแต่ว่าของยุคที่คันธละจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรารู้สึกว่าตรงนี้น่าจะทำให้คนเข้าถึงหรือจับต้องถึงความเป็นเขาเรียกบุตตาได้นะครับ
1: แล้วในการของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากนักเขียนมังงะญี่ปุ่นที่ไหนบ้างไหมครับ
2: ถ้าเป็นลายเส้นตรงนี้ของญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเรียกว่าแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นนักเขียนมังงะคือคนเขียนโดเรมอนอาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอะนี่เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ตั้งแต่เด็กว่าเราอยากจะเป็นนักเขียนอย่างนี้แล้วก็ต่อมาก็อาจารย์โทริยาม่าอากิระที่ท่านเขียนดราก้อนบอลนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เป็นนักเขียนแล้วส่วนพอเราได้เป็นนักเขียนแล้วก็จะเกิดการพัฒนาฝีมือให้เป็นลายเส้นของตัวเองนะครับก็เลยถ้าเป็นเรื่องนี้คืออย่างที่บอกได้อิทธิพลอาศัยประสบการณ์ที่เราเขียนมังงะมานานแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เราได้เป็นเดินทางดูศิลปะอะไรต่างๆแล้วเพื่อเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยจะเป็นลายเส้นของตัวเองนะครับ
1: พอได้รับรางวัลแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับ
2: ต้องยอมแล้วเปลี่ยนมากนะครับคือทำให้ตอนแรกที่เขียนออกไปยังไม่ได้รางวัลยังเงียบๆแต่พอเมื่อได้รับรางวัลก็ได้รับความสนอกสนใจทั้งไทยและต่างประเทศและผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็สนใจด้วยนะครับทั้งไทยทั้งเทศเรารู้สึกว่าแบบ เกิดกระแสตอบรับมากขึ้นแล้วก็มีเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในด้านพุทธศาสนามากขึ้นว่าพอเป็นแบบนี้เขาเกิดอยากจะสนใจในเชิงลึกนะครับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้คนเริ่มหันมาสนใจแล้วก็ศึกษามากขึ้นนะครับ
1: คนญี่ปุ่นที่เขาได้มาดูมังกะของคุณอภิษักเนี่ยเขาบอกคุณอภิษักไงเขารู้สึกยังไงบ้างที่เขาได้เห็นผลงาน
2: คือต้องใช้คำว่าแบบบุตรด้าตอนนี้เขาเพราะปกติอย่างถ้าเราเห็นพวกรูปของญี่ปุ่นมันจะมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมแต่พอเห็นบุตรด้าเวอร์ชันเนี้ยที่บอกเราได้แรงมาจากเขาด้วยคณะเขาจะมีความตกตะลึงนิดนึงว่ามีความงามแบบกรีกอะไรแบบนี้คือเหมือนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่เคยมีใครวาดมาก่อนทั้งถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นอาจารย์เทสกะโอซามุเคยวาดบุตรด้านะที่เป็นนันบุ๊กแต่ว่าจะเป็นลายเส้นที่เป็นของทางแบบมังงะแล้วก็แบบสไตล์จากพระรูปแบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่เคยเห็นก็จะเป็นพอมีความแตกต่างหรือในการนำเสนอแบบของเราขึ้นก็จะชาวญี่ปุ่นก็จะประหลาดใจแล้วก็แบบทึ่งในตรงนี้นะครับที่ได้คุยด้วย
1: มองอนาคตของตัวเองยังไงครับแล้วก็มองอุตสาหกรรมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคอมิกหรือว่ามังกะของที่ในฐานะที่เป็นคนไทยว่าสามารถที่จะแบบไปในตลาดโลกได้
2: ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมไม่คิดนะแต่ว่าพอปัจจุบันต้องใช้ว่านักเขียนไทยมังงะไทยก็มีฝีมือที่มากขึ้นนะครับมีเยอะมากมายแต่ว่าโอกาสในการที่จะเผยแพร่ออกสู่ต่างประเทศช่องทางทุกวันนี้มันมีเยอะมากขึ้นนะครับ
1: ใช่
2: ครับผม
0: แบรนด์นี้มีชื่อว่าพยัญชนะนะครับเป็นการนำเอาพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆโดยมีคุณอังกูลอัศววิบูลพันธ์เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของแบรนด์โดยแบรนด์พยัญชนะเปิดตัวต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการในงาน Bangkok Design Week 2022ผมได้พูดคุยกับคุณอังกูลถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงโอกาสในการนำแบรนด์ไทยไปยังตลาดโลกครับ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นอยากสอบถามก่อน
3: ครับ
1: เป็นมีแรงบันดาลใจที่สร้างผลงานโดยใช้พยัญชนะ
3: ครับคือจริงๆเริ่มจากตั้งแต่ตอนเรียนอนุบาลเลยครับเพราะว่าเป็นคนชอบวาดรูปใช่มั้ยครับก็ไม่ค่อยสนใจเรียนหนังสือครับแต่ว่ามันมีคําตัวเดียวที่จําได้คือกอไก่เพราะมันมีแหลมๆเหมือนปากไก่นะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีคนเป็นแบบเราจําไม่ได้เพราะตัวอักษรไทยมันมีต้อง44ตัวใช่มั้ยครับก็เลยเอาเพนพอยต์ตัวเนี้ยมาออกแบบให้เป็นแบบว่าแต่ละตัวสามารถสื่อได้ว่ามันคืออะไรอย่างช่อช้างมันทำให้มันสนุกขึ้น
1: แล้วพอเราทำผลงานนี้ออกมาแล้วเน
3: ี่
1: ยได้รับการตอบรับจาก
3: ครับ
1: คนต่างชาติ
3: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดไกลถึงจะเป็นแบบว่าต่างชาติหรืออะไรนะครับแต่ว่าปรากฏว่าคนที่เรียนภาษาไทยหรือว่าแบบว่าเด็กที่เรียนภาษาไทยครับคือครูเอาไปเป็นแบบสื่อการสอนนะครับมันทําให้แบบว่ามันน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นด้วยสีสันกับภาพประกอบอะไรเงี้ยครับมันทําให้เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นแล้วเค้าก็อีเมลมาบอกผมว่าเนี่ยช่วยในการสอนเค้าได้มากครับเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตเนี่ยครับแล้วก็คนต่างชาติอย่างคนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยเค้าก็บอกว่าก็ช่วยให้แบบจําตัวอักษรได้ก็รู้สึกว่ามันมากกว่าที่คิดไว้ครับ
1: แล้วได้ความค
3: ิ
1: ด
3: นี้
1: มาจากไหนครับแรงบันดาลใจ
3: อ๋อ
1: ท
3: ำผลงานแต่ละชิ้นก็โปรเจกต์แรกก็คือภาษาไทย44ตัวใช่ไหมครับโปรเจกต์ที่2ก็คืออย่างที่เห็นก็คือเอาตัวที่ออกแบบมาแล้วมาผสมกันเป็นคำเรียกกันว่าวรรณรูปนะครับก็อย่างง่ายๆก็อย่างเนี้ยครับนะครับคำว่ากุหลาบไหมก็ไก่สระอุเราขอเราอาบอหลาบก็คือเขาเรียกว่าวรรณรูปก็คือเอาคำกับภาพมารวมกันครับครับแล้วหลังจากนั้นเราผมก็ develop มาให้มันอยู่ในจากเป็น2มิติใช่มั้ยครับให้มันเป็น3มิติมากขึ้นให้มันจับต้องได้ก็คืออย่างเงี้ยครับเอามาเป็นแบบสินค้าเป็นสินค้าไทยอะไรเงี้ยครับครับ
1: นี่คืออะไร
3: นี่คําว่ากุหลาบเหมือนกันแล้วก็เบญจมาศครับ
1: ค่อยๆดู
3: เบญจมาศนะครับครับ
1: เบญจมาศ
3: ครับครับครับแล้วจากนั้นก็ผมก็ develop ให้มันเป็นสินค้าให้เข้าถึงคนมากขึ้นนะครับ
1: แล้วพอเราจะไปหลอกสินค้าของเราขึ้นมาแล้วเราได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐของไทยบ้างไหม
3: ครับอ๋อครับก็มีเนี่ยครับทาง CA ครับที่มาที่นี่ได้ก็คือทาง CA สนับสนุนให้มาลองขายดูที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นครั้งแรกทางของแบรนด์เหมือนกันนะครับ
1: เขาบอกไหมครับว่าทำไมเขาถึงเลือกแบรนด์เรามา
3: ไม่ใช่ขอนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสื่อสารความเป็นไทยได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรนะครับครับ
1: คิดยังไงครับผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่มันมีคนไทยที่พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
3: ครับ
1: ในเชิงครีเอทีฟเนี่ยออกมาสุด
3: ครับ
1: ผมก็จะทันใจแล้ว
3: ครับผมมองว่ายุคนี้มันเป็นยุคของคนเอเชียนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ดีที่คนต่างชาติใช่มั้ยครับแต่ช่วงนี้ผมว่าเอเชียเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ความสามารถของคนไทยอ่ะครับมันมีมากขึ้นมันก็เป็นถึงเวลาที่จะแบบโชว์ความเป็นไทยมากกว่าเมื่อก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
0: ในงานเทศกาลไทยครั้งนี้นอกจากศิลปินและนักออกแบบแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่พยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกมาในเชิงสร้างสรรค์นะครับอย่างเช่นโฮเลนบริษัทผู้ผลิตของที่ระลึกโดยนำความเป็นไทยมาออกแบบให้ทันสมัยน่ารักสะดุดตาโดยเฉพาะการนำตัวละครสำคัญจากรามเกียรติ์มาทำเป็นสติกเกอร์หรือว่าที่ใส่ยาดมซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากโดยดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ก็มีการปรับปรุงอยู่เสมอนะครับผมได้พูดคุยกับคุณศิลวัฒน์วีรกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโฮเลนถึงแนวโน้มผลิตภัณฑ์ไทยในตลาดต่างประเทศครับ
1: มาเห็นมาทุกปีเกือบทุกปีเลยผลตอบรับแต่ละปียังไงบ้างคร
4: ับ ปีนี้แหละครับปีนี้ดีมากปีแล้วดีมากก็เลยมาอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นใหม่ครั้งนี้ปีนี
1: ้ครับแล้วปีนี้เนี่ยมีอะไรสินค้าอะไรใหม่ๆบ้างครับ
4: จริงเรามีสินค้าเยอะมากครับเราสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วมาขายต่อนะฮะแล้วก็มีตัวเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นตัวนี้ในปีนี้เรามีตัวสติกเกอร์ครับงานสติกเกอร์ของกระจุกกระจิกเล็กน้อยครับยังเป็นสติกเกอร์วันไทยเฟสติวัลโตเกียวเฉพาะลายเฉพาะสำหรับปีนี้เลยนะครับเป็นลิมิเต็ดเลยนะครับสี่ลายมีทั้งแบบ 4-5 ลายอะไรฮะลายต่างๆครับหรือไม่ก็ตัวข้างในครับสินค้าที่ขายตลอดของเราก็คือตัวยาดมมีสเปรย์การ์ดอะไรเงี้ยครับ
1: สำหรับคนญี่ปุ่นที่เขามาดูสินค้าเราเนี่ยนะฮะเขาเคยบอกไหมครับว่าเขาชอบอะไรในสินค้าที่เรานำมา
4: ส่วนใหญ่เห็นก็คือหนึ่งก็เรื่องความน่ารักเลยเห็นเลยว่าเป็นงานที่เอาความเป็นไทยมาแล้วมาดูน่ารักดีเห็นว่าเขาบอกว่าคาไวี่น่ารักแล้วมันก็รู้สึกว่าเรามีฟังก์ชันด้วยคือเป็นยาดมแล้วก็โอเคมันหนึ่งคืออย่างยาดมนี่ก็คือหอมนะหน้าตาน่ารักเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไม่เหมือนใครใช่ไหมฮะดีไซน์เราจะออกแบบทั้งตัวสินค้าการใช้งานและบรรจุภัณฑ์พร้อมเนี่ยซื้อไปใช้ไปซื้อฝากเป็นของขวัญก็ได้หรือไม่ทั้งตัวแก้วน้ำก็จะซื้อปุ๊บเขาก็จะเห็นแล้วเอ้ยเราไม่เห็นที่ไหนไม่เคยเห็นไม่เคยที่ไหนมาก่อนเนี่ยครับเห็นแล้วก็เรื่องงานออกแบบดีไซน์เรื่องตัวชิ้นงานต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยเราเน้นออกแบบคือน่ารักพอคุณภาพต้องดีนะต้องแบบลวดลายเรื่องแบบการออกแบบก็ต้องแบบเหมือนกับเราขายความเป็นไทยอ่ะเราต้องสินค้าต้องมีคุณภาพเราเป็นตัวแทนความเป็นไทยฮะคืออยากส่งออกความเป็นไทยหรือแบบทำภูมิใจอ่ะคือถือว่ากูก็รู้สึกแบบมันสวยนะมันคุ้มค่านะความเป็นไทยมันมีแวลูจริงๆนะมีความมันมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาจะเห็นก็แต่หลักคือคนมาก็น่ารักน่ารักก่อนเรื่องความน่ารักก่อนครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้มันก็มีความพยายามที่จะส่งออกเรื่องความเป็นไทยไปแล้วก็ตลาดก็ยังเหมือนกันจะแบบว่ายังไม่ได้อะไรมากมาย
4: ครับ
1: ของเราคิดว่าสินค้าเราที่ได้รับการตอบรับก็มีความน่ารักเพิ่มเข้าไปไหม
4: ก็หนึ่งก็คือเรื่องของความน่ารักแล้วก็เรื่องของแบบเรื่องของดีไซน์แหละครับผมว่าเรื่องแบบดีเทลที่แบบว่ามันไม่เหมือนที่ใครอะไรเงี้ยครับมันแตกต่างแล้วกันผมว่ามันแตกต่างกันครับไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เห็นที่ว่ามันเห็นรูปแบบใหม่นะแล้วมันแบบมีฟังก์ชันการใช้งานที่มันตอบโจทย์ของเขาอะไรเงี้ยครับครับแต่ถ้าเขาไม่ใช้อาจจะซื้อฝากกันได้ซื้อไปฝากคนอื่นก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะมันมีการซื้อหลากหลายมากเลยครับครับผม
1: มองอนาคตของตลาดสินค้าในลักษณะแบบนี้ที่มีความเป็นไทยมีความที่จะสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบใหม่ในตลาดในประเทศและต่างประเทศใน
4: ต่างๆคิดว่าความเป็นไทยหลังแรกๆอ่ะมันอาจจะไม่คือไปไม่ค่อยได้กว้างขวางเดี๋ยวนี้ผมว่าคนรู้จักคนมีความเป็นไทยมากขึ้นความเป็นไทยมันเริ่มขายได้มากขึ้นใช่ไหมโลกมันเริ่ม globalize รวมเป็นหนึ่งมากขึ้นรู้จักนี่มากขึ้นผมคิดว่ามันก็ความเป็นไทยอ่ะสมมติว่ามันสามารถขายได้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเอามันสร้างแบบเป็นเทคนิคเงินในการที่จะต่อยอดธุรกิจหรือสร้างสรรค์สินค้าให้มันรู้สึกแบบให้มันแตกต่างอ่ะฮะเป็นกลยุทธ์หนึ่งได้นะครับสร้างความยูนิคกับตัวแบรนด์หรือสินค้าของบริการของตัวเองขึ้นมานะครับผมว่ามันใช้ได้นะครับ
1: มองตลาดญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับ
4: ผมคิดว่าดีนะผมคิดว่าดีแต่ต้องถูกอยู่ถูกที่ถูกเวลาสุดท้ายไงก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามีที่เขาไหมมีเรื่องอีเวนต์มีเวลาเขาอยู่ไหมแบบอยู่ในแอเรียที่แบบว่าคนที่สมมติความเป็นไทยก็ต้องขายสิ่งที่ บริบทที่แบบมีความเป็นไทยที่คุมอยู่มันจะรู้ว่าเออมันมีสถานที่ที่เหมาะสมกับสินค้าของไทยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ผมว่าต้องแบบมีเทสที่เฉพาะของเราครับผมถ้ามีที่เหมาะว่าไปไหนก็ได้ได้เหมือนกันเพราะความเป็นไทยมันมีความยูนิคอยู่ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากครับ
0: เทศกาลไทยในญี่ปุ่นที่เริ่มจากการแนะนำอาหารและวัฒนธรรมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยมีการเพิ่มมิติการรับรู้เกี่ยวกับไทยในด้านอื่นๆอย่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยการที่ศิลปินนักออกแบบและผู้ประกอบการได้มาออกร้านนำเสนอผลงานที่ญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ตลาดโลกในอนาคตครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงโซโซหรือสร้างสรรค์ผลงานของโฮชิโนเกนโดยมีเนื้อหาท่อนหนึ่งว่าสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาด้วยกันเถอะเป็นการนำเสนอไม่สามัญธรรมดาจากพื้นที่ที่ไม่มีใครเราจะลงมือทำกันเองสร้างความโดดเด่นด้วยการละเล่นที่มีสีสันอันไม่มีวันจืดจางและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ